บิกตังตะเลได้นะตะเลเด้อลูกหนูอยู่ตังนาโพลาจะมาแก่ให้ยามกอกๆได้นะให้ยามกอกๆได้นะเข็มปาลีมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมัดมโนอาโตโยโอ้งแงงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอยางตังตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตังตังดวงปักไปนี่ตรงสากบวยบวยลาติมอกมอยางมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติตะนงโบญิปาไรอาวาดตันตังสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนุงติงอี